0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Kelantan FM.

0: อบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听克朗丹 FM
3: Terus dengar Kelantan FM
4: Penuhi cita rasa anda

0: ไม่กะตูดจิ้วยิงเอตอนเดนิรานากะกะนาเรบายูแกโอ้โชว์เมลาตบวะเต็งโง่นะกะลากุดนิงะอากูนักปอนโยขนมวิธีกระดาดูดูละอากูบานโยรากินโอยะคมุนิรานาอะโดเกลบเฮก็จะอุจิกันเงเรบายุนี่อากูนัทญมูอากูอุตะมาดิโอกันโอโลอุตะนะตะทังกูนึมโวโยดิงาบราโกอากูโนยะไมกะฮอบายุนี่ดิอาเด53ซิริกิสลามาเตอากูโนยะKalau sebelum ni ada 23 ja, bapa ada kenal le baru ni cuci. Aku nak tanya mu. Pertamanya untuk memperkukuh sistem identiti nasional. Yang kedua juga tosewi orang itu tiu-tiu lah. Nak menangani pemasukan kat Kanada. Situ ya aku nak koyaknya. Mungkin nak ingat ni Rana. Maikak-maikak ni penyawa kita lalu ni. Taduk maikak kak. Lama ke koyak kita warga asli kak kena tangkap lah.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Cerita